นอัลลอฮุอักบัรสัมยัลลอฮุลิมันฮะมิดะอัลลอฮุอักบัรซุบฮานะกัลลอฮAllahu Akbar Allahumma firli wa rahmna Allahu Akbar Subhanakallah Subhanakallah Allahu Akbar Assalamu alaikum اللهم صل على محمد